0: องเลยอมันเดียวกัน
1: ลองยาเล
0: สายโอนากิบาลิตาฮารีกูดีมันนอน
1: นาโยย
0: แต่ดังก็ชีดีไปร่างดีดี
1: มาดังปอดี
0: กันแต่ดีจีอาณาการดีนะฮะกาขุนตีล้น
1: ทองเ
0: งี้ยนี่นั่นเดี๋ยวจะมุ่งกันดอลงแต่ว่าอุ่นหนาบังมีดังกันละตาเดชะบาลุยฮะกุยมามัน
1: แบบบาเล
0: ดีกันหัวล้อปากงลังยอติลัน

0: นี่อุมาอยู่มันลงลาพุทธลังอารามอยู่มันแต่ล
1: งอางแง
0: นานีนุมันนะอันดงผู้ทรงตัวว่าละบางที่นาง
1: แต่แล
0: นานีนิยงดูอันหัวโลโอยงอันดิงอุมาลงลงลันโย